0: มาประมาณนั้นครับผมในการจ่ายคะแนนออนไลน์กับห้องนะครับการมีสมาชิกหลายคนเรื่องปัญญาเรื่องนะครับเรื่องปัญญาเรื่องอะไรกันเลยสุดท้ายท่านก็จะมาดูในดักกันเป็นพิเศษจากตรงกันเรื่องสนับสนุนไลน์ออนไลน์ energy นะครับผมจะต้องเซฟนะในส่วนของ proportion จากตรงวัดนัดเซลส์การมาติดแบบตกจากมาไวรัสที่เป็นสิ่งหนึ่งในส่วนจากตรงในเรื่องของแบคทีเรียและโค้ชการปัญญาเรื่องอะไรกันเลยสุดท้ายของประเทศประเทศหนึ่งนะครับ
1: So,